0: 财政支出的大规模持续增加对日本财政运行构成压力，并在一定程度上引发长期利率上行、日元走弱等市场反应。日本执政党自民党内部围绕汽油补贴政策也有不同意见。自民党党内二号人物干事长铃木俊一近日称，相关措施对财政负担较重，需认真研究。自民党骨干秋生田光一也表示，长期维持补贴并不现实，有必要逐步缩减补贴规模。日本2026财年预算规模已达122.3万亿日元，远超2025财年的115.2万亿日元。在此基础上，日本政府再编制补充预算可谓是雪上加霜。受财政状况恶化担忧影响，日本十年期国债收益率近期一度升至2.8%，创1996年10月以来新高。
1: 中东局势持续动荡，引发化肥等农业生产要素涨价，影响正在波及泰国的榴莲产业。我们来看总台记者的探访。
2: 这里是位于泰国东部坚竹汶府的一处榴莲园。坚竹汶府是泰国的榴莲主要产区，这里生产的榴莲大部分销往中国。受中东局势影响，燃油、进口化肥等价格大幅上涨，对榴莲种植、出口成本都带来了压力。
3: 泰国暹罗商业银行研究部门四月发布的数据显示，泰国化肥进口依赖度高达95%，其中超70%的尿素进口自中东地区。受中东紧张局势影响，泰国尿素价格几乎翻倍。尽管本年度榴莲种植季施肥环节已完成，农业生产资料价格上涨暂未影响到本季的榴莲收成，但如果化肥价格持续保持在高位，很可能将影响下一季榴莲的产量与品质。
4: ตอนนี้ปุ๋ยเคมีมีราคาแพงจากสถานการณ์ปัญหาสงครามนะคะแล้วก็ปุ๋ยเนี่ยบางตัวราคาแพงมากขึ้นจาก 1,200 เป็น 2,000 อะไรเงี้ยค่ะต่อ1กระสอบอะค่ะปุ๋ยโดยเฉลี่ยนี่มันมีราคาแพงขึ้น 10-20% เลยค่ะค่ะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้มันหายเงินมันหายไปกับต้นทุนหมดฉะนั้นผลประโยชน์ที่ได้จากการจำหน่ายทุเรียนมันก็น้อยลงอะค่ะ
3: 本月早些时候，泰国农业部正式推出低碳榴莲培育项目，核心目标是减少化肥、化学农药的进口与使用量，降低产业对外依存度。目前坚竹汶府的多家榴莲种植园都开始改用有机肥搭配生物制剂的种植方式，替换以往常用的化肥、化学农药，在降低种植成本的同时保障榴莲的产量和品质。
5: ในการทำสวนเนี่ยมันก็จะมีการลดพวกเคมีลงการทำสวนเนี่ยเราใช้เคมีอย่างเดียวเนี่ยต้นทุนต่อละกิโลเนี่ยต้นทุนต่อกิโลเลยนะที่ส่งไปเมืองจีนเนี่ยชาวสวนจะต้องกิโลละประมาณ50-60 บาทเอาพอมาทำตรงไอเคมี30อินทรีย์70มันก็ลดอยู่ที่ประมาณ40 บาท
6: 尽管化肥价格上涨会对榴莲产业造成影响，但本季泰国榴莲仍然迎来丰产，整体品质稳定，出口保持强劲势头。中国长期稳居泰国榴莲第一大出口市场。眼下泰国榴莲对华出口情况如何？我们继续来看记者报道。
7: 根据泰国农业部门统计，截至今年五月中旬，仅该国东部地区出口到中国的榴莲已突破28000个集装箱，总价值超过510亿泰铢，约合人民币106亿元。
8: ทุเรียนส่วนใหญ่ที่ส่งไปประเทศจีนนั้นก็มาจากจังหวัดจันทบุรีราคาตอนนี้ค่อนข้างเพราะมันออกมาจำนวนมากราคาค่อนข้างจะลงนะครับปีนี้พอมันมีผลผลิตเพิ่มขึ้นมาสัก 30%
9: ทางฤดูกาลทุเรียนไทยภาคตะวันออกเนี่ยตอนนี้ส่งไปแล้วประมาณเกือบ500,000 กว่าตันนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นปริมาณค่อนข้างเยอะถือว่าปีนี้มีปริมาณการส่งออกที่ค่อนข้างเยอะกว่าในปีที่แล้วนะครับส่วนเรื่องของราคาถามว่าราคาตั้งแต่ต้นทางตอนนี้ดีไหมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เกษตรกรไทยโดยส่วนใหญ่พอใจนะครับไม่ถือว่าเป็นราคาที่ต่ำจนเกินไปแต่ก็ไม่ได้ราคาสูงเหมือนทุกๆปีนะครับราคาณปัจจุบันตอนนี้ถ้าเป็นราคาหน้าแผงหน้าโรงค้าบรรจุเนี่ยก็ประมาณตั้งแต่100 กว่าบาทนะครับแล้วแต่ไซส์ทรงแล้วแต่คุณภาพ
7: 为保证出口品质，榴莲在运往中国之前都需要经过严格筛选。
2: 这里是坚竹汶府的一个规模较大的榴莲分拣中心，从榴莲园采摘的榴莲会运送到这里进行农残检测、筛选、分级，然后装入集装箱运往中国。
10: ทุเรียนสดเราก็ต้องมีการคัดแยกเกรดก็คือเราจะเลือกแต่ของแก่ๆดี